0: to dry
1: เป็นคำกริยาแปลว่าเช็ดหรือว่าทำให้แห้งค่ะลองดูตัวอย่างนะคะ
0: I usually blow dry my hair after I wash it
1: หลังจากสระผมแล้วปกติฉันใช้เครื่องเป่าผมทำให้ผมแห้ง

0: ใหม่ไม่ร้อนเล่นกีตาร์ฉบับที่185บันทึกความทรงจำกับนราธิปด้วยรักสีพยางของสองรักเงียบๆอย่างแมนดูรักหลอกๆต่อไปนี้สถาพรจะว่าเอง
1: ต่อไปนี้ไม่มีสิ่งใดจะต้องจำ
0: ไม่ใช่เรื่องหมูสุดที่นันเคียงข้างอลิสบุลเลกาแต่ของแท้ต้องทองของกระทอนซึ่งมีให้เพียบในดากีตาร์ฉบับนี
2: ้ข้าในลูกทุ่งลูกทุ่งมีระดับติด